0: กูเซนยังรักมากกว่าจ้างก็มาทูร์ก็เลยสติติเมร์จะอัสกุมถ้าอินซับน้ำพระจะเวนดีนิ่งดียานยังตัวยังมาดูแลสมัยใหญ
1: ่
0: ยาเวสจาเฟตอายุจาเฟตบุลมาเรมาสอกเลยยาเวสนิ่งมันกินนี่นานจะดูลูมันกินแล้ววัตถุเด็กที่บิซาเลบีหลังเชียงพอลเลยมันตัวในงานเนอมันเองมันจะอาเฟตกันเลยจะมาทัวร์งก็ปารวันจะบุบีมาทัวร์
1: โอเคเสียบ
0: ลอร์บอกกองสะตังงานสะตังงานนี
1: ่
0: ลอร์บอกกองสะตังงานนี่นิ่ง
1: โอเค
0: จะติดก็ส่องแกอีกคนทองวิจาระสักหลังกองเด็กเองอันเองบิสามาส่องเด็กอาจารย์สุดตัวมาทัวร์
1: Okay.
0: Okay, salam sehat untuk semuanya dan nengane matur suwun.
1: Thank you kepada.
0: Tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung naik turun. Salam sehat untuk semuanya. Ayo ngelosot alon-alon.
1: Okay.
0: Cukup beras kayu ngeliwet nih. Cukup tumpan deh kayak nampang cini. Tak juga no waras lang selamat. Muko-muko kata rezeki nih. Pamit turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Janing. Engkau setiap waktu na pamit ya. Lagu telur dia, lagu terakhir. Soto Madura. Matur sekelangkong. Ampun. Ngedi ngaki Soto Madura. Ketemu pole Soto Madura minggu depan, Janing. Call peto sampai call para call 9:30 ya. Anari yang gak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.